0: แล้ววิ่งรถเวนเนี่ยไปเวลกบทุ่มหอแอนโทก็ว่าอินบีดกูมานู่นวิ่งเลยวันนี้กิจใจดาวน์ใจเป็นทีมักก็กิจไปด้วยว่าอย่าทิ้งดังกิการเป้พูดจักกะจ้า
1: ไม่เป็นลุง
0: เจอได้เป็นทีสู้กันที่มอลกี้ลุงนี
1: ่
0: เอ็นว่ามากันว่าพี่จ้า
2: ว่าเรื่อง
1: แ
2: ค
1: ่ที่เราแค่แต่ว่าเมื่อนู้นนู้นฟิ้งดูฟื้นที่มอลกี้ล
0: ุ
1: ง
0: ยกินอะไรยกเชียบะแล้วเรามาเก็บไปกิจอะไรกลุ่มจอรู้เลียดมาเป็นที
1: จอทุกการกายวัดการจะฟุ่ง
0: จอทุกบิดบิดอ่อนจ้า
2: เป็นเมื่อไรกันแน่ก็ไม่
0: เป็นเมื่อไหร่ที่จะไ
1: ห
0: วแกรบไปได้ใจเลยว
1: ิลล์ทรีซี่ดันนะติ้งยังไม่
2: ติ้งยังติ้งยังว่าไปก็สู้เลย
1: เบียร์ยาทรีซ
2: ี่ติ้งยังลงเบียร์แล้วสู้เลยอาณาเอเดอร์ปิงโง่ไปทำเป็นควีนแดนเซอร
0: ์ว่าแกรบไม่วันนี้นะว่าจะ
1: เอาที่ว่าที่ว่าไม่เชื่อเดี๋ยวแกไม่กดก่อน
0: ไปดิเราวิ่งไปดิเชื่อที่อาทิตย์กันเนี่ยเราจะวันที
1: ่อันต้องแบบไม่เชื่อกัน
0: อันแบบไม่เชื่อกัน
1: แกไม่กดเว้ยจอดดีมากกว่าดอนยอง
0: อดงคีเด็กแก่มาเป็นพอลเด็กแก่อดงมาแล้วพาวิ่งang wen me charity kom chawa bichel now kom chawa bichel top chakke en kom chawa bichel kingi bbc ni top no antika timo gimoyken kama chiyo guru chera chera pedo atika mera yere timbe dio ho di code star ario adek aborum star achel star ario not ash idonyati idruma me kwa pia ni tinda gaye wa mio manyirika ana mio ali mia chel ngini iso matika binu la dit ke ke bimio chente ali mia chel Amara Cards Pro bimio chilling ali mia chel
1: I kwa na code ke lemo
0: kileb
1: ama lemo afa yente limited wale I kwa ke lemo wa
0: eh
2: wa e kwa na ke leba mama lemo ti wa kiloni leba mama
1: yente ke kwa na twist ke
2: akwan ke leba luwe
1: kwa kan
2: me akwan code ke leba lu chamu kana na lu moti wa ko kunu magi mene ke tem ento
1: ngayon ka doctor wa bedo
2: fire. Wait, nakachiyan na nga rin.
1: Doctor wa bedo fire. Piyan mo kuno alu kaka may West Nile mapol ka winyo spray ka dong dapba tuwa na kayo kichata na upe bae. Gyan ba yung itiko porinit. So kaya kwa na kikoti kong. Wak mo doon nyo ba.
0: Mapol pa kwa na kikoti kaya tiyata kaya kilep panyo.
1: Lep ni zembe kong.
2: Aga titi kiwa. Alu seke seke mo tiya ka ka winyo reda ka kukoni yoni. Lim tiya limpa speak. Gilwongo ni limpa speak. Ipaka paka kameni olonyo. Ma in danu dong tia ka lony chakola woru danu dong bu lony in da dem me be da sel me kin danu enigi ma ke in mu me da lim en everybody god ne en e di ma ber ma kumi pie pe wa kumi miel ba sente ke baro miel kom danu ko non kumi do miel la miel la wa ngati ma do kong di ma yo ma non kumi ngu pie pie
1: yo
2: yo mod idi yo star ario A Dick, a Bora, Star, a Chiel, Star, a Rio.
1: Not.
2: One of the kigina ba kileba lur ba zero. Well, what would that is zero?
1: Zero.
2: Okay. Hey, kedong hatch.
1: Then after, what will happen?
2: Message mo ni gampie ido.
0: Ni ket pin ma megi.
2: Mira ini ket pin ma megi indang ke kero pin si dangi winyo nek dang MTN dang bora bora dang ni congratulation ki le mo no. Ido ya ala nya pa speak. Ini angwe.
0: Ingen bida promoting ya no. Ni anti wi edit ma no banyi
1: ber. Ah no be lo t-shirt no.
0: T-shirt mi no no be
2: dang. Adawe. T-shirt dang tie. Ye
0: gen lo lo
2: ba. I would not tell you long t-shirt ni t-shirt.
0: ที่สัตว์ดอกที่เนี่ยนะมวยไม่ยันเนี่ยมวยเป็นกันเนี่ยเราลองไม่ลอยเจ้าไอ้นี่เนี่ยเจ้าก็อินลิงก์ก็เจ้ามูดอนยี่พิมพ์ชิวลามูดอนยี่ก็ยี่ว่าจะอารมณ์ย้อนลอยเลยแล้วนี่เอ็นนี่ก็เลยมันยันบ้าก็เลยจอนเลยก็รู้มันแม่ยุคโมกุจ้าเอ้ยแม่ยันยันเรื่องเกี่ยนเป็นเจ้าว่ายินเดียดอนยี่ก็กันลอยเจ้าลอยงอลอยเล่ละยินดูกันที่ลิงก์ก็ได้เขียนดี Dekia a beach. Chidong lea ni chero kere. Dalo lingo kuide o mod. Dekia a chero karo. Dekia a rio karo. Dekia a deo karo. Dekia a nguero choro. Kanyi tia ngiyu kum lea no da pe kum lea la jad. Pomsi le.
1: Ole pomsi.
0: Chicho ha. Ole. Ole. Ole. Galo lake pe pomsi le. Galo lake pe ti lake pomsi le.
2: Ole mati pomsi.
0: Metu pomsi beri ngare kano kong. Ye balo ko ya kuru ay chogo lingo da kya.
2: Kuru wa lingo balo lo.
0: Dang
2: dang
1: dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang